านเข้าไปวัดกินลีมาเก่งเข้าจัดหาเก่งบอกกันจำเก่งเลยเด่งยันชื่อไปฝ่ายว่าจนหอนเล่นชิวใช้บ่าวเพื่อที่เห็นที่เห็นที่ไหวเพื่อ